0: ทั้งล้อแม็กซ์ยางถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากนะมอนซาคัมไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโช๊คอัพทุกรุ่นรับทำถุงลมหน้าหลังเก็บห้องเครื่องตามงบเบาะซิ่งสายหุบสายหมอกแต่งสวยแต่งซิ่งรับจบฟรีร้านเดียวโทร0918502481คุณก้องก้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481ทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีเลือกครบครันชุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ลานลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น. ถึง 01:06 1895

ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่านแกร็บ LINE MAN Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะNP Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร094-528-5636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแหลงไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านไหนกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643

0: เป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466900กล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่กล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากนะมอนซาคัมไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโช๊คอัพทุกรุ่นรับทำถุงลมหน้าหนังเก็บห้องเครื่องตามงบเบาะซิ่งสายหุบสายหมอกแต่งสวยแต่งซิ่งรับจบฟรีร้านเดียวโทร0918502481คุณก้องก้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481ชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งผลิตและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ที่เยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
0: นานนมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด11:30 น.ถึง 01 0618955974

0: างบินแป๊บ
1: มียี่ก็ไม่บินนะ
0: บ
1: ิน
0: จ
1: ัง
0: เลยเนี่ย1 2 3 4

จวาเลตี้ดีเจอุดขอรายงานตัวนะครับมาแล้วจ้ากลับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกพื้นที่นะครับที่ให้เกียรติติดตามมาฟังบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงนะครับฟังอ่ะไม่เบื่อคืนนี้มีแต่เพลงเพลาะเพลงไม้เพลงเก่ามีความสุขกันทุกพื้นที่นะครับว่าจะเช้าแบบนี้กินกาแฟมีพลังทำงานกันหรือยังครับสู้กันต่อไปค่อยมีกำลังใจในการต่อสู้ทำงานวันนี้นะครับอีกหนึ่งวันเดี๋ยวก็เหลืองานเลยช่วงเย็นแต่วันนี้เริ่มสตาร์ทกันหรอกนะครับเพราะฉะนั้นต้องรายงานตัวครับท่านจะฟังอยู่ตรงไหนทำงานอยู่บริษัทไหนครับอยากจะขอเพลงหมอใบใครแนะนำผู้นานเพลงมาจากไหนจัดไปที่เฟซบุ๊กไงครับหรือจะเบอร์โทรก็เบอร์เดียวกับที่สั่งหน้าม้อมเลย0945285636แต่ถ้าข้ามาคอมเมนต์ผมลงเฟซบางมุดแล้วบางคนไม่อยากโทรพิมพ์เป็นข้อความก็ได้ข้ามาคอมเมนต์ข้ามาเฟซบุ๊กอุดแกประกอบเป็นภาษาไทยเป็นเพื่อนหรือไม่เป็นเพื่อนทานได้หลับฟังอยู่ตรงไหนอยากฟังเพลงก็จัดไปสิว่าเช้าๆหยกสดไปเลยกาแฟชาเย็นเอาเห็นว่าหยกสดกันนี่หยกสดแล้วไงได้แรงคอกาแฟว่าเช้าๆนะนี่ผมก็จัดไปแล้ว1แก้วน้ำตาล 0% ดีไม่กินหวานครับเพราะว่าพยายามลดน้ำตาลสาวฟังอยู่แถวไหนกันบ้างจ๊ะหนุ่มๆหนุ่มรอสาวสวยฟังอยู่แถวไหนกันบ้างเอ่ยแล้วตัวมาเล่าให้กำลังใจดีเจหน่อย180คน179 170วิ่งอยู่ตรงนี้ขอสัก200ได้ไหมจ๊ะฝากคำบอกต่อแล้วก็แชร์ลิงก์ได้ไหมท่านแชร์ลิงก์ลง Facebook ได้ไหมครับคัดลอกลิงก์ได้ไหมที่โปรแกรมอ่ะโปรแกรมช่วยดีเจวุฒิของดีเจวุฒิครบมันแล้ว

านกันไปชุดใหญ่ๆนะครับขอบคุณผู้การสนับสนุนด้วยนะครับทางบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์สนใจอยากจะลงโฆษณาออนไลน์เดือนละ 1,000 บาทเท่านั้นนะครับก็ราคาไม่แพงเดือนละ 1,000 นะครับสินค้าคล่องถาดเป็นทีค่ายดีเป็นทีรู้จักฟังเพลงออนไลน์ยี่สิบสี่ชั่วโมงฟังบนมือถือคนฟังเยอะนะครับห้อยขาวังแลทั้งสองสาขาสี่เอกไทยวัสดุนะครับหลานของปิดจิ้ง UNB กลาดทำซีรถยนต์นะครับถนนนวลแก้วอุทิศข้าวซอยช่วยโขนอุทิศหนึ่งต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำทั้งสองสาขาครับสาขาแรกกลางเทศบาลนครหาดใหญ่สาขาสองถนนนิบัติสงขลาไปรษณีย์หาดใหญ่นะครับ68ช็อปมอไซค์มือสองลงสะพานเทคโนก็จะอยู่สายมือกองหล่อซิงเกิลท้ายแม็กยางตั้งศูนย์ช่วงหล่อซ่อมเครื่องยนต์เกียร์เบรกขัดซ่อมได้หมดครับน้องกองแล้วก็อะไรครับโจ๊กมอน้ำคำซีเบาะบริการหลอดสไลด์ด้วยนะครับกองหล่อซิงเกิลท้ายเยื่อหมู่บ้านพอนาลีเลยก่อแจแสงนะครับหลานจุ่มเสียงคายนมซิสเต็มของพี่ออฟเยื่อโลตัสหายในเครื่องเสียงบานเครื่องเสียงกลางแจ้งอุปกรณ์และซิสซิลี่มากมายนะครับต้องที่หลานจุ่มเสียงบ้านมอแบตเตอรี่เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์อันนี้ก็ต้องบ้านมอนะครับจะเป็นสาขาสามชัยสาขาสิบูนาสาขาเหยื่อลงบ้านนาใหญ่สาขาเหยื่อรถตัดสงขาสาขาที่ยาสวนแถวแก่บ้านมอแบตเตอรี่ลานาลานนุ่มทางไปสนามบินนะครับเหยื่อโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตจะเป็นจิบยุมจุดสองเก้าเก้าห้าเก้าเก้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับร้านอาหารลานนุ่มผู้ให้การสนับสนุนเน้นไม้ครับคุม1,000 ต่อเดือนโฆษณา31วันขอบคุณทางวิทยุด้วยนะครับแล้วก็เปิดสปอตกันแบบเกือบ24ชั่วโมงพร้อมด้วยดีเจพูดเสริมนะจ๊ะสนใจดีลงโฆษณาออนไลน์นะครับ0945285636ขอบคุณลอยเจ็บกว่านะครับลอยจะซิบกว่ายูเซอร์ที่ทานให้เครดิตตามในน้ำนะครับเจ็บอะไรเล่ายังมั่งอ่ะเสียคำเลยวันนี้118โอเคเลย

ออโต้ถ่ายหาดใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากนะมอนซาคัมไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโช๊คอัพทุกรุ่นกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481เสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีเลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น. ถึง 01:06185

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: ขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้วประกอบ

come and sue me. Gotta do what you gotta do. No matter what they say. ตราบใดที่ยังมีชีวิตตราบใดที่ยังมีลมหายใจตราบใดที่หัวใจยังเต้นอยู่

แซบูจ้ะอาเจวาเลตี้ชั่วโมงที่สองนะครับ10 นาฬิกากับอีก24 นาทีสองสามมันนำเพลงต่อเนื่องนะครับไม่ล่าสุดไททอสมิธแต่สมิธนี่ออกมาไม่ก็ไล่เพลงนะเพลงมาตามสัญญาด้วยเดี๋ยวจะเปิดได้ฟังชั่วโมงหน้านะครับขอบคุณที่ทานให้เกียรติตามรับฟังบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์ยี่สิบสี่ชั่วโมง193ยูเซอร์แล้วก็ทักทายทางเฟซบุ๊กด้วยนะครับที่ทานเข้ามาแล้วอ่านตัวมีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไปอ่านก่อนข้อความมีใครบ้างเนี่ยพี่จักรพงษ์การบอบอกว่าดีครับลวงนวดฟังอยู่โรงแรมแกนติ้งคุณบอยแฟนยบยบซักเพลงนะครับได้เลยน้องบอยของน้องสงกรานต์นะน้องบอยคุ้งนะครับขอเพลงแพร่ไม้ของยูกิจากอุจุมพรเขต8ได้เลยน้องบ่าวคุณหลัดนะครับขอเพลงไทยดำลำพันหลานมีช็อปปลาดังได้เลยเดี๋ยวจะได้นะครับคุณชัยสิทธิ์บอกรายงานตัวกับพิวดก็จัดไปสิเดี๋ยวแฟนยบยบก่อนนะเดี๋ยวพิมพ์ก่อนแป๊บหนึ่งแฟนยบยบเดี๋ยวยบเบอร์ฟังนี้ยบนะต้องยบนะไม่ยบไม่ได้นะเธอนะแฟนยบยบเอาเวอร์ชันของสงกรานต์ดีวะกับคณะเอวีลุ่มเพลงดีแนะนำมาเดี๋ยวจะได้เลยนะครับ

0: ้องกี้ใส่ตื้อบ่อผิวแล่นตัวจ้าซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับการตองว่านะนะครับการตองถุงเงินกับเหล็กรัชมิตรเพลงที่มีชื่อว่าเธอก็ไหวฉันก็ไหวแล้วก็จบเพลงนี้
1: คุณยายนะครับ
0: ผักสักแป๊บฟังสปอตโฆษณาสี่ตัวเดียวมาจ้า
1: อาการอัลไซเมอร์ของคุณยายนะครับตอนนี้กำลังเพิ่มมากขึ้นความจำต่างๆของคุณยายเนี่ยก็ค่อยๆหายไปคุณตาจำเป็นที่จะต้องดูแลคุณยายอย่างใกล้ชิดนะครับ

0: บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาททำสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเล้งพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะห้อยขาวังแร่สาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแหลงไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้อนดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849643954มองหามอเตอร์ไซค์มือ2คุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือ2จะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือ2แบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: ไอ้บายมั่งไม
2: ้เรื่องราวไล่ชีวิตเรื่องราวไล่เหตุการณ์รวมสืบสร้างรวมบรรเลงไล่บทเพลงจากแกนใจจะส่งผ่านรายการนี้ฮันใหญ่วาไรตี้มีที่กลืนดนตรีโดยหน่องทรงวุฒิผมไข่มาริโอน่าขอบคุณ

ขยาวาไรตี้ชั่วโมงที่3อย่างอยู่กับดีเจวุฒินะครับบานไม้เรดิโอขอบคุณครับขอบคุณอย่างสูงขอบคุณที่ท่านบอกต่อๆขอบคุณที่ท่านไม่ทิ้งบานไม้นะครับถึงแม้ว่าเราไม่ได้ออกอากาศทางหน้าปัดวิทยุแล้วนะครับปิดเมื่อสิ้นปีแต่เราก็ย้ายมาอยู่ออนไลน์นะครับฝากบอกต่อๆครับดีเจวุฒิมาอยู่ในออนไลน์บานไม้นะครับแต่ทางหน้าปัดวิทยุก็เหมือนเดิมเพียงแต่ใหญ่ความทีนะครับมาเป็น 99.0 หาดใหญ่นะครับ 92.2 สะเดาดานนอกปะดังนะครับแล้วก็สุราษฎร์ 94.2 ชัยยาไล่อำเภอนะครับที่ลิงสัญญาณไปนี่3สถานีเลยทางวิทยุนะครับแต่ทางออนไลน์บอกว่าบางคนคิดถึงบ้านไหมบ้านไม่หายไปไหนไม่ได้เจอดีเจวุฒิเลยว่าจะถามนะครับผมก็ลืมแล้วนะเวลาผมไปเป็นพิธีกรขึ้นเวทีอ่ะผมก็ลืมบอกทุกที่เกรงใจเจ้าภาพเกรงใจคนที่เขาจ้างเราว่าแล้วจ้ะขึ้นมาบนเวทีมาโฆษณาให้ไปฟังทางออนไลน์เราผมเกรงใจนะครับทางเดียวโอกาสตรงนั้นถ้าผมพูดบนเวทีที่เดียวคนก็ได้ยินเป็นร้อยเป็นพันนะครับบางงานก็มากันเยอะหลายพันแล้วจริงก็เลยอ่ะเกรงใจเจ้าว่านนะครับไม่กล้าพูดบางที่ก็ใช้อาศัยเอาเวลาพบคนนู้นคนนี้เวลาก็ถามผมก็บอกว่าผมมาอยู่การสิบการอยู่สู้แล้วแล้วก็บ้านไหมก็มาทำออนไลน์ฟังบนโทรศัพท์มือถือไม่ได้ฟังพัดแอปนะเมื่อก่อนเวลาเราฟังเนี่ยฟังพัดแอปใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ทานไปที่ Google พิมพ์บ้านไหมเป็นภาษาไทยกดข้าไปแตะก็ฟังได้24ชั่วโมงมีบางที่ผมไม่ได้อยู่บ้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตรุดไฟฟ้ากระฉากฝนฟ้ามันตกก็ถ้าฐานมันเหยียบไปแสดงว่าผมก็กำลังรีบทำอยู่นะครับถ้าอยู่ข้างนอกก็สแตนบายตลอดผมเวลาผมอยู่ในรถเนี่ยผมจะฟังบ้านไหมผมเชื่อมต่อข้าเพลย์แล้วก็ฟังออนไลน์ฟังตลอดว่างก็ฟังในรถก็ฟังแต่ออนไลน์เพื่อมอนิเตอร์ไว้สแตนบายไว้ถ้าสัญญาณมันลุดผมก็รีบทำธุระแล้วก็กลับมาบ้านนะครับท่านไม่ต้องหนิงนอนใจบางที่ฝนมาตกนักอินเทอร์เน็ตลุดไฟฟ้าดับคอมดับผมไม่ได้อยู่บ้านเพราะว่าไม่ได้อยู่บ้านตลอดบางที่ไปส่งหน้าหมอมังไปทำธุระนอกบ้านเอ้าสัญญาณเน็ตลุดทางออนไลน์มันเหี้ยไปหรือว่าเป็นเสียงแบบต่างดาวเสียงแบบอะไรเสียงประมาณนี้มันก็ถ้าเป็นในกรณีแบบนี้แสดงว่าโทรศัพท์ของเราที่เราเชื่อมต่อบลูทูธที่เราเชื่อมต่อกับลำโพงเปิดเสียงดังเนี่ย1หลายข่าว2ช่องแชทข่าวประมาณนี้มันก็เลยต้องออกแล้วก็ข่าวไหมนะครับถ้าท่านเกิดอาการแบบนี้อาการแบบเสียงมนุษย์ต่างดาวแล้วก็มันเล่นแบบเดิมๆวนไปวนมาข่าวมาแล้วคนหน่อยแสดงว่าอินเทอร์เน็ตมันลุดหรือผมอยู่ข้างนอกก็ผมจะรีบกลับมาท่านนะครับนี่แจ้งให้ทราบก่อนนะครับง่ายๆครับถ้าท่านคิดว่าเราแบ่งปันฟังตรงนี้แบ่งให้เพื่อนๆได้ฟังเพลงเพลาๆกันนะครับบอกต่อๆกันเลยบ้านไม้มาอยู่ในออนไลน์แล้วฟังออนไลน์ได้ทั่วไทยไปทั่วโลกบนโทรศัพท์มือถือ iPad แท็บเล็ตโน้ตบุ๊กฟังได้หมดเลยไปที่ Google พิมพ์บ้านไม้เป็นภาษาไทยแล้วก็ข้าไปแตะตอนนี้อยู่กัน203คนแล้วนะครับขอบพระคุณจ้าขอบพระคุณอย่างสูงนะหยิบเวอร์ชันอะคูสติกให้ฟังได้ไหมครับวันเวลาผมใช้ซองเพลงเลยอีกหนึ่งเพลงมาย่านะครับผมชอบมากแบบแนวอะคูสติก

ฟังกันต่อเนื่องเพลินเลยนะครับแนวแบบสบายสบายผู้หญิงใส่อะคูสติกไปนิดหน่อยขอบคุณน้ำหอมดีเจวุฒินะครับทานมีชายกันหรือยังจ้าอุ่นนุ่นดีเจวุฒิได้นะวันนี้ออเดอร์ยังไม่มาสักขวดที่เอามาสองขวดเลยของหนองกะทิโคกเมาแควในรถนะครับขวดละ50บาทปรับอากาศหอมหอมการันตีหอมทนหอมนานหอมไม่มือหนัวต้องปรับอากาศน้ำหอมดีเจวุฒินะครับแควในรถวันในห้องน้ำวันในห้องนอนขวดละ50บาทสั่งซีขวด200ส่งฟรีถ้าไม่ถึงก็คิดค่าส่ง20นะครับหรือจะเป็นแบบชีตัวกลิ่นผู้หญิงผู้ชายขวดอร่อย50 35 ml ชีดปื้ดสักปื้ด2ปื้ดพอเดี๋ยวก็หอมได้แค่นี้หอมติดทนนาน6ถึง8ชั่วโมงน้ำหอมเกรดพรีเมียมต้องน้ำหอมดีเจวุฒินะครับช่องทางในการสั่งทานบันทึกเบอร์หรือว่าขอหน้าไอเบอร์ไอดีโทรศัพท์ก็ได้นะครับ0945285636 0945285636นะครับน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานกอลล่าญี่ปุ่นชั้นคัฟเวอร์เพลง AI สักสองเพลงนะครับโกดำและก็หากตายจากชาตินี้ขออย่าได้พบกันอีกใช้ AI สักสองเพลงนะครับขออนุญาตจ้ะขออนุญาตก่อน AI บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ได้ชอบแต่เพื่ออรรถรสในการฟังเพลงอย่างต่อเนื่องให้ท่านได้มีความสุขนี่ครับผมเปิดได้พี่จะเป็น AI cover ไหม AI เจนขึ้นมาไหมหรือจะเป็นเพลงออกไหมเพลงเก่าเรามีความสุขกันทีนี้นะครับบานไหมเรดิโอฟังเพลง24ชั่วโมงกับดีเจวุฒิจ้า

ซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับไททศมิตรเพลงที่มีชีวามาตามสัญญาก่อนหน้านี้ไม่ยาลาบนะครับแนววัยรุ่นสักนิดนึงแต่เป็นเพลงใหม่หมดเลยนะครับชื่อเพลงว่าสุดใจฝนตกได้เวลาผักแล้วผักเทียงผมขออนุญาตผักเทียงก่อนนะครับเหมือนกับทานที่กำลังจะหาที่กินข้าวค่อยมีความสุขเมื่อเทียงนะครับตอนนี้ช่วงบ่ายเราเจอกันที่บ้านไม้ออนไลน์แห่งนี้นะครับพร้อมด้วยการ 19.0 นาทีการ 12.2 สะเดาดันนอกประดังนาทวีจนะและก็สุราษฎร์ชัยยาการ 14.2 นะครับถึงตอนเช้าเวลาเดิมตอนเช้าก็ 9 โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับวันนี้ดิจิวดไปก่อนครับเหนื่อยยาข้าวฝนก็ตกอากาศก็เย็นรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเดินทางไปไหนปลอดภัยถูกเส้นทางนะครับไปแล้วสวัสดีจ้าเพลงชอบอันนี้เพลงชอบลาวเธอมันชอบจริงๆเพลงนี้มันโดนอ่ะเธอร้องไห้เธอร้องห่มอ้าวทำลองจนว่าเพลงเขาเสียมัดเพลงเขาพลอยพลอยหน่าชอบร้องให้ดีมั้งอ่ะเธอร้องไห้เธอพูดทิ้งไปแล้วไปแล้วสวัสดีครับ

สาขา2กับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแหลกไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้อนดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849643954กล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากาณะมอนซาคำไอรันบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโช๊คอัพทุกรุ่นกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี091 850 2481

NB การ์ดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาททำสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การ์ดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านต้มแซ่บเล้งพริกสดโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะมองหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car and Home System ชุมเสียง Car and Home Systemจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งผลิตและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีเลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องๆโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: ต้อมหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ลานสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 ถึงตี 1 061-895-5974
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

ทำไมมันทำทางซาบานข้อใหญ่ของเธอก็เลยเองต้องทำซาบานนะต้องทำซาบานนะ

0: FM 99 สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
2: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้น4แยกเลี่ยงเมืองใกล้4แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
3: ลองใช้กันหรือ
4: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแล้งปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรด A 1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
2: สนใจติดต่อโทร093 478 8118

0: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
1: คุณกำลังฟังนายที่นายเรดิโอหัดใหญ่สถานีเพลงเพราะเพื่อคนหัดใหญ่

วัสดีคุณผู้ฟัง99 Radio หัดใหญ่ค่ะจะเจอกับดาด้านะคะในช่วงเวลานี้พร้อมมอบความสุขกันเช่นเคยนะคะวันเวลาดีๆที่เราพร้อมมอบความสุขกันไปวันนี้ก็จัดกันไปกับเพลงแล้วก็เนื้อหาสาระให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะ

งฮอตจังดังทั้งเมืองนายที่นายเรดิโอหาดใหญ่ร้องเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีมือ

สึกไหมคะว่าวันเวลาเดินผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วจริงๆเลยนะคะดูสิคะตอนนี้ก็ปลาเข้ามากลางเดือนอีกแล้วแล้วแบบว่าเป็นอะไรที่มีความสุขว่าเอ๊ะมันเพิ่งต้นเดือนวันนั้นนี่เองเอ๊ะก็มากลางเดือนอีกแล้วเดี๋ยวก็แบบว่าไปสิ้นปีอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคิดจะทำอะไรอย่ามัวแต่คิดนะคะคิดแล้วก็ทำเลยค่ะนะจะได้สำเร็จกันสักทีนึงส่งมอบกำลังใจกันไปนะคะทั้งเพลงแล้วก็วันนี้เรามีอีกหนึ่งสิ่งที่อยากจะนำเสนอกันไปนั่นก็คือนวัตกรรมดีๆจากโคเวค่ะโดยที่คุณจะสามารถเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ชีวิตของคุณเนี่ยให้ง่ายสะดวกแล้วก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำก็มั่นใจกันได้ค่ะกับเครื่องกรองน้ำของเราวันนี้มีให้คุณนะคะได้กดดื่มได้เลยไม่ต้องยกน้ำขวดไม่ต้องแบกน้ำถังจะเป็นน้ำร้อนน้ำเย็นหรือว่าน้ำอุณหภูมิปกติมีครบจบในเครื่องเดียวค่ะเราให้คุณได้ซับกันแค่99 บาทเท่านั้นนะคะชีวิตดีขึ้นเริ่มต้นกับน้ำดื่มที่ดีค่ะสะดวกสบายแบบนี้อุ่นใจได้นะคะนอกจากว่าจะมีน้ำดื่มและเครื่องฟอกอากาศนี่สำคัญมากๆค่ะเดี๋ยวนี้เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยฝุ่น PM2.5 เนี่ยโอ้โหนะทำให้หลายๆคนเนี่ยป่วยกันมาเยอะแล้วล่ะค่ะนอกจากฝุ่นแล้วกลิ่นควันต่างๆเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่อันตรายด้วยกันทั้งนั้นให้เครื่องฟอกของโคเวจัดให้นะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนๆจะเป็น Storm 2หรือว่า Square Fit ก็ได้หมดเลยค่ะเอาที่คุณต้องการนะคะมีครบจบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องฟอกเครื่องปรับอากาศก็มีค่ะหรือจะเป็นเก้าอี้นวดนะคะจัดให้ได้เลยนะคะสับกันแค่99 บาทเท่านั้นนะคะยิ่งใครซื้อคู่เป็นชุดคอมโบแล้วก็ได้รับส่วนลดอีก 15% ด้วยว้าวรับสิทธิ์กันได้ตั้งแต่วันนี้นะคะสอบถามเพิ่มเติมมาที่0971922955ได้เลยค่ะ0971922955นะคะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันเทิงครบรถจัดกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AIS Shop โทร1175 Supermesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว All together
1: is good Coway แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955 Coway The Best Life Solution Company
2: ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันย้ายที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน

ุณผู้ฟังคะวันนี้ใครที่ต้องการอยากจะทำงานนะคะร่วมงานด้วยกันกับเราได้ค่ะโรงแรมคิสกาเดนโฮมชิโกเทลต้องการรับสมัครแม่บ้านนะคะทำงานสบายๆกับโรงแรมหรูนะคะมีเงินเดือนประจำมีสวัสดิการให้สอบถามเพิ่มเติมกันที่074-234-444นะคะ074-234-444สามารถติดต่อสอบถามกันมาได้ค่ะมาสมัครด้วยกันได้เลยนะคะเอาล่ะใครที่ต้องการอยากจะนำยางนะคะจะเป็นขี้ยางยางก้อนถ้วยยางหมาดยางแห้งมาหาเราได้ค่ะที่ร้านยางจุ้ยสเดานะคะให้ราคาสูงค่ะตาช่างก็ไม่โกงนะคะซื้อสัตว์จ่ายเงินทันทีเราทำมานานกว่า30ปีแล้วนะคะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนสโลขันชัยนี่เองสอบถามเพิ่มเติมกันได้0744604990988224212ค่ะ

ะคะใครที่ต้องการอยากจะพักโรงแรมหรูสบายๆ สไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็มาที่โรงแรมโฮชิหาดใหญ่ได้เลยค่ะอยู่ใจกลางเมืองหาดใหญ่นะคะสไตล์ญี่ปุ่นพักผ่อนกันสบายมีสวนญี่ปุ่นห้องพักก็ใช้เสื่อทาทามิฟูก็เป็นแบบญี่ปุ่นแท้ๆมีชุดยูกะตะให้ด้วยชุดน้ำชามีอ่างแช่ออนเซนส่วนตัวภายในห้องพักและแถมฟรีมินิบาร์ในห้องนะคะขนมน้ำหวานเครื่องดื่มมีฟองมีให้ฟรีเลยทีเดียวค่ะด้านล่างยังมีโฮชิคาเฟ่คาเฟ่มินิมอลสไตล์ญี่ปุ่นค่ะมัทฉะพรีเมียมเข้มข้นกาแฟดริปก็มีนะคะเบเกอรี่โฮมเมดครบค่ะคาเฟ่ที่นี่บอกเลยนะคะว่าดังในเรื่องมัทฉะและกาแฟมากๆตั้งอยู่ในซอยประชารมใกล้กับย่านเศรษฐกิจอย่างลีกาเดนส์พลาซ่าตลาดกิมหยงเดินทางไปไหนก็สะดวกสบายนะคะอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศการนอนมาพักกันได้ที่นี่ที่โรงแรมโฮชิหาดใหญ่ค่ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด 500/500 เมกพร้อมรับความบันเทิงครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ Cowave My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะหมวด Zero Gravity ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน Cowave My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย0971924

คุณผู้ฟังคะในวันนี้ใครที่ต้องการอยากจะเลือกนะคะการใช้ชีวิตนะคะหรือว่าเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ตัวเองนะคะให้ได้ใช้ชีวิตได้อย่างดีขึ้นแล้วก็เลือกนะคะสิ่งดีๆให้กับตัวเองแล้วก็คนที่คุณรักค่ะถ้าวันนี้นะคะคุณต้องซื้อน้ำขวดแบกน้ำถังกันอยู่เนี่ยโอ้โหทั้งเสียเวลาทั้งเสียเงินนะคะซึ่งจะทำให้คุณนะคะปวดเมื่อยและก็เสี่ยงต่อการดื่มน้ำที่มีสารปนเปื้อนค่ะวันนี้ลองเปลี่ยนมาใช้เครื่องกรองน้ำโคเวดูนะคะคุณจะรู้เลยค่ะว่าไลฟ์ชีวิตจะเปลี่ยนไปนะคะคุณจะรู้เลยค่ะว่าไลฟ์สไตล์ชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนไปค่ะทำให้คุณนะคะได้รู้สึกแฮปปี้แล้วก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะดื่มน้ำสะอาดสดใหม่จากเครื่องเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะนะดื่มน้ำร้อนน้ำเย็นหรือว่าน้ำอุณหภูมิปกติก็มีให้ครบจบในเครื่องเดียวเลยเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะ subscribe กันในราคาเพียง99บาทเท่านั้นค่ะสามารถสอบถามกันมาได้นะคะที่0971922955ค่ะ0971922955

0: FM 99 FM 99สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
2: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้น4แยกเลี่ยงเมืองใกล้4แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
3: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
4: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินซึมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูงใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแล้งปลูกด่างปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มไก่น้ำยางเกรด A 1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
2: สนใจติดต่อโทร093478 8118

ช่วงที่2นะคะอยู่ด้วยกันกับดาดาพร้อมๆกันด้วยกับ EM จุลินทรีย์ดับกลิ่นตราน้ำใสอันนี้นี่บอกเลยนะคะว่าใครที่ทนกับกลิ่นเหม็นต่างๆเนี่ยสามารถใช้ EM จุลินทรีย์ตราน้ำใสของเราได้เลยค่ะจะช่วยดับกลิ่นทั้งกลิ่นขี้หมาขี้หมูขี้ไก่ขี้วัวขี้โคขี้มูลสัตว์ทุกชนิดว่างั้นเถอะดับกลิ่นขี้ยางได้ด้วยค่ะจุลินทรีย์ของเรานะคะผลิตจากธรรมชาติไม่มีสารเคมีโดนตัวสัตว์ได้ใช้งานง่ายค่ะแค่ผสมน้ำในอัตราส่วน1:100ก็ใช้ฉีดพ่นราดล้างพื้นได้เลยจุดที่มีมวลสัตว์นะคะก็สามารถราดลงไปได้เลยค่ะกลิ่นนี้จะหายเกลี้ยงเลยนะคะอย่างห้องน้ำท่อน้ำบ่อเกลือที่เหม็นสุดๆเนี่ยแค่ใช้ EM ตราน้ำใสของเราราดลงไปก็จะสามารถดับกลิ่นได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะลานพี่ยางรู้กันดีนะคะว่าเหม็นสุดๆกันเลยทีเดียวอันนี้ก็สามารถช่วยได้ซึ่งลานยางทั่วประเทศเนี่ยที่ได้ใช้แล้วต่างก็แฮปปี้มากๆค่ะดับกลิ่นได้ดีจริงเลยทีเดียวกับ EM ตราน้ำใสสามารถใช้ได้ทั้งคอกสัตว์ฟาร์มบ่อขยะห้องน้ำท่อระบายน้ำปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยงฉีดแล้วกลิ่นลดจริงแล้วก็เห็นผลไวด้วยถ้ายังไงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันที่098 822 422นะคะ098 822 422นั่นเองค่ะ

งฮอตจังดังทั้งเมืองนายที่นายเรดิโอหาดใหญ่ร้องเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีเบื่อ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมตรพร้อมรับความบันเทิงครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่สามีบีช็อปโทร1530หรือ AAS ช็อปโทร1175ซุปเปอร์เมชพลัสครบคุ้มจบในแพ็คเดียว All together
1: is good Coway แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955Coway, the best life solution company.
2: อยู่ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันได้ที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้ฝนฟ้าตกประปรายลงมานะคะก็เริ่มมีฟ้าฝนยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะถ้าจะให้ดีเนี่ยเริ่มจากการดูแลตัวเองนะคะให้ตัวเองเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงจะได้มีภูมิคุ้มกันไม่ป่วยง่ายค่ะออกกำลังกายทานอาหารครบ5หมู่นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแค่นี้คุณก็จะสามารถมีกรอบป้องกันในตัวแล้วนะคะถ้ายังไงก็ดูแลสุขภาพกันต่อไปนะคะด้วยรักและห่วงใยจากพวกเราได้ที่นายเรดิโอหัดใหญ่ค่ะและอีกหนึ่งสิ่งที่คุณจะสามารถดูแลสุขภาพของตัวเองได้นะคะด้วยการติดตั้งเครื่องกรองน้ำโคเวนี่เพราะคุณจะได้ดื่มน้ำสะอาดนะคะดื่มน้ำไม่เพียงพอในแต่ละวันนะคะซึ่งน้ำของเราเนี่ยใช้ระบบ RO ที่จะสามารถกรองนะคะเชื้อโรคต่างๆได้ที่สามารถกรองสิ่งสกปรกออกได้คุณจึงดื่มน้ำที่สะอาดอย่างแท้จริงและเรื่องของอากาศก็ใช้เครื่องฟอกได้เลยค่ะเครื่องฟอกอากาศของเราเนี่ยฟอกได้อย่างดีมากเลยทีเดียวสามารถทำให้บ้านของคุณมีอากาศที่สะอาดได้นะคะแม้แต่ฝุ่น PM 2.5 ที่ว่าแบบว่าโอ้โหเต็มตัวร้ายเนี่ยก็สามารถกำจัดได้ด้วยเครื่องฟอกของเรานี่แหละถ้ายังไงวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนหรือว่าเครื่องใดๆก็ตามแต่นะคะคุณสามารถที่จะซับกันได้นะคะในราคาที่ถูกมากๆค่ะจ่ายแค่99 บาทก็นะรับไปเลยค่ะสินค้าของเราไปติดตั้งให้ถึงบ้านเลย0971922955ค่ะ0971922955นั่นเองค่ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด 500/500 เมกพร้อมรับความบันเทิงครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ Sami B Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ Covet My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะ Mozero Gravity ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน Covet My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย0971927

อีกหนึ่งโรงแรมดีที่หลายๆคนมาแล้วต่างก็ติดใจนะคะนั่นก็คือโรงแรมโฮชิหาดใหญ่นั่นเองค่ะอยู่ใจกลางเมืองหาดใหญ่เลยนะคะเป็นโรงแรมสไตล์ญี่ปุ่นที่คุณอยากเที่ยวญี่ปุ่นไม่ต้องไปญี่ปุ่นก็สามารถมาที่นี่ได้เลยค่ะเพราะว่าบรรยากาศเนี้ยแบบโอ้โหญี่ปุ่นสุดๆค่ะนะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นที่คุณจะสามารถพักนะคะในส่วนของห้องพักเนี่ยเราก็ใช้เสื่อทาทามิฟูกก็แบบญี่ปุ่นแท้มีชุดยูกะตะให้คุณได้สวมใส่ด้วยมีชุดชานะคะอ่างน้ำแช่น้ำนะคะเรียกว่าอ่างแช่ออนเซ็นของเราก็จัดให้เลยแบบส่วนตัวในห้องพักแถมฟรีมินิบาร์ในห้องขนมน้ำหวานเครื่องดื่มมีฟองมีให้ฟรีอีกด้วยค่ะส่วนด้านล่างก็จะเป็นโฮชิคาเฟ่นะคะคาเฟ่มินิมอลสไตล์ญี่ปุ่นมัทฉะพรีเมียมมากๆเข้มข้นสุดๆกาแฟดริปก็มีด้วยค่ะเบเกอรี่โฮมเมดครบเลยทีเดียวคาเฟ่ที่นี่ดังเรื่องมัทฉะแล้วก็กาแฟมากๆดังนั้นนะคะอยากจะสัมผัสบรรยากาศแบบญี่ปุ่นไม่ต้องบินไปไกลมาที่นี่ค่ะโฮชิหาดใหญ่ได้เลยอยู่ซอยประชารมใกล้กับย่านเศรษฐกิจอย่างเลกาเดนส์พลาซ่าและตลาดกิมหยงนะคะเดินทางไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายอย่าลืมแวะกันมานะคะในช่วงวันหยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็สามารถที่จะคุณสามารถเปลี่ยนบรรยากาศมานอนที่นี่ก็ยังได้เลยค่ะ

คุณผู้ฟังคะส่งมอบความสุขกันมานะคะจนต่อเนื่องมาถึงตอนนี้เวลาของเราก็ใกล้หมดเต็มทีแล้วยังไงก็ขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านใดสนใจจะลงสื่อโฆษณาก็สามารถติดต่อมาได้นะคะลงโฆษณาในราคาคุ้มค่าที่คุณจะได้เห็นผลตอบรับนะคะมีกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ยอดขายที่ทวีขึ้นด้วยนะคะสามารถลงสื่อโฆษณาด้วยกันกับเราได้เลยค่ะ0971922955ค่ะวันนี้ก่อนจะจากกันไปส่งท้ายด้วยพอโตขึ้นจึงรู้ว่าสิ่งที่ควรรักษามากที่สุดไม่ใช่ความสัมพันธ์กับทุกคนแต่คือความรู้สึกของตัวเองไม่ต้องฝืนอยู่ในที่ที่ทำให้ใจเหนื่อยไม่ต้องพยายามรักษาคนที่ไม่เคยรักษาเราและไม่ต้องยอมเสียความสุขของตัวเองเพียงเพื่อให้ใครบางคนพอใจสุดท้ายแล้วชีวิตเราควรที่จะเป็นคนดูแลหัวใจของตัวเองเป็นดีที่สุดนะคะชั่วโมงหน้าไปอยู่กันต่อกับดีเจวุฒิค่ะส่วนเราจะกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เล

0: บ้านพักเรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
1: ลองใช้กันหรือ
2: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทเอทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มใกล้น้ำยางเกรด A 1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
0: สนใจติดต่อโทร093-478-8118
1: ปุ๋ยปรานินทองปุ๋ยปรานินทอง
3: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
4: ซีซ่ารถบ้านซีซ่ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแกงแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคัดสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีซ่ารถบ้านซีซ่ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือ2 C&Sa รถบ้าน C&Sa ยานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพรบครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายC&Sa รถบ้าน C&Sa ยานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าๆร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซีเฟซบุ๊กวรันธรโต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031
5: ละเมียดละไมในการผลิตนุ่มและมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเหนือหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร089-990-0189
6: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดอ่ะ ไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
7: ่
6: ที่ร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
8: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยละ
6: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
8: ่ง่ายๆเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาถก่อนถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขา3ชัยเส้น3ชัยก่อนถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
6: เราไว้ใจ
8: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ที่1เรื่องแบตเตอรี่อยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทั้งทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
9: ไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้ว
10: น้องข้อสาบานและจะรับทีคนเดียวตลอดไปถ้าพี่ขันสาบาน

เจ้าวาเลนตี้ดีเจอุดข้อแรกตัวนะครับบ่าย3ถึง6โมงเย็นโดยประมาณทาง 99.0 หาดใหญ่นาทีได้เรดิโอนะครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียง 92.2 งาจารุลักขณาสะเดาดานนอกประดังจนะนาทวีแล้วก็ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงทางบ้านไม้ออนไลน์นะครับอยู่กันเกือบ200จันทร์ถึงเสาร์นะครับแต่ละวันเราเจอกัน3ชั่วโมงทางวิทยุออนไลน์6ชั่วโมงนะครับเพราะว่าออนไลน์ผมจัดเบรกแรกตั้งแต่9โมงเช้าถึงเที่ยงส่วนสถานีบ่าย3ถึง6โมงเย็นนะครับลงเฟซบังมุดเรียบร้อยแล้วจ้าครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกพื้นที่นะครับที่ให้ติดตามรับฟังอยู่ทาง Facebook อุดแกประกอบนะครับวันนี้โรงงานโชว์ทานข้าวมาขอเพลงแลนตัวได้เลยเพลงไหมเพลงเก่าเพลงดังเพลงเพราะที่นี่เรามีให้ท่านฟังมากมายหลากหลายแนวก่อนหน้านี้ท่อนคำสาบานนะครับอะตอมชื่อเพลงว่าหยกสดนะครับปูเล่นายหลักกา

แบบเสียงวิทยุมันมีเสียงเบาเสียงหนักนะครับก็เมื่อที่ผมบอกว่าช่วงที่ผมจัดรายการวิทยุมี2ช่องทางที่ท่านสามารถรับฟังได้นะครับทางหน้าปัดวิทยุที่เราฟังอยู่ตอนนี้และก็อีกหนึ่งช่องทางเหมือนกันเลยกับวิทยุนะครับทางบนโทรศัพท์มือถือทางออนไลน์นะครับท่านไปที่ Google หรือว่า Chrome พิมพ์บ้านไม้เรดิโอเป็นภาษาไทยนะครับระบบเสียงคมชัดแจ๋วต่อลำโพงต่อบลูทูธนะครับเหมือนกับวิทยุถ้าวิทยุมีปัญหาหรือว่าทานออกนอกเส้นทางหรือวิทยุเสียงเบาเสียงแรงก็มาฟังออนไลน์ก็เหมือนกันนะครับถ้าไม่สะดวกออนไลน์ก็วิทยุก็ได้จ้ะเพราะว่ามี 2-3 ช่องทางเลยให้ทานได้เลือกฟังกันนะครับบ่าวพบแล้วตัวคนเพื่อนบอกว่าวิทยุเสียงเบาเสียงแรงได้จ้ะน่าจะเป็นที่สถานีแต่ทางออนไลน์ของผมปกติตอนนี้เสียงออกปกตินะจ๊ะ

อนซี่ดาราสงกรานต์คัฟเวอร์นะครับชื่อเพลงว่าแฟนยบยบพรุ่งนี้อาซ้ายเกินไปครับไม่ล่าสุดเพลงที่จบนะครับซีซ่ารถบ้านญาติยนต์มอไซมือสองอยู่ในบ้านกวนนี้นะครับจะซื้อมอไซมือสองก็ต้องมาที่นี่อยู่ในบ้านกวนนิ้นสาขาแหลงสาขาสองถนนกาญจนาวณิชทางไปสงขลาซ้ายเขาเลยนะครับ X Max Forza PCX ซีซ่ารถบ้านญาติยนต์นะครับ Facebookคุณวรันธรโตขวัญนะครับนี่ชื่อ Facebook แล้วก็เบอร์โทรติดต่อสอบถามได้ดาวหน่อยพ่อนานมอไซมือสองบางซี0-8-5-7-9-9-3-0-3-1เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์วันนี้ก็ต้องบ้านมอนะครับจะเป็นสาขาสามใหญ่สาขาสีบัวนาสาขาเยื่องลูกบานัดใหญ่สาขาเยื่องอำเภอตักสงขลาและก็สาขาที่ห้าสวนเต่าแก่นะครับบ้านมอแบตเตอรี่พิมพ์ใน Google ได้เลยจ้ะแบตเตอรี่ Enimax นะครับอึดทึกเก็บไฟได้เยอะทนทานเท่าหยาด1ลูกพันนิดๆนะครับใช้ได้ไปอีก30ปีนำข้าวจากอิตาลีชื่อนี้การันตีความทนราคาไม่แพงนะครับ Enimax หาซื้อก็ได้ร้านที่ขายแบตเตอรี่เก๋ๆบ้านเลยนะครับอามซ่าชอบอะไรซิ่งน้องอามแต่งสวยแต่งซิ่งแก้บ้องเครื่องหยอกสูงลวดเตียแม็กยางอะไรเลสซิ่งโจ๊กมอนามคำซีบอร้านน้องอามตอนนี้ดังสตูลผัดลุงสุราษฎร์นครมาทำทีนี้ทั้งหมดเลยนะครับซ้ายกระบะซ้ายวัยรุ่นแก้บ้องเครื่องหรือจะทำทุ่งลมนะครับอามซ่าชอบอะไรซิ่งถนนสายท่าทอนร้านเปิดทุกวันอามซ่าชอบอะไรซิ่งนี่ทำทุ่งลมรถกระบะด้วยนะจบเพลงนี้เดี๋ยวโฆษณาซ่องตัวนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวมาฟังเพลงไหมกันนะครับของมายาลาบไททอสมิธ

0: สะพานท่าเตียนอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงบริหารงานโดยนายหัวเดียวและทีมงานรับจัดงานเลี้ยงรุ่นสังสรรค์งานบวชงานแต่งห้องพักมากมายเนื้อที่7ไร่กุ้งปลาปูวัตถุดิบจากทะเลสาบสงขลาโทร0929366329เรื่องรถไว้ใจเราบัลแลต้ารถมากจังหู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บูดขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูดคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราก
1: ลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

ลายบทเพลงจากแก่นใจจะส่งผ่านรายการนี้หาย่อยวาไรตี้วิธีกลืนดนตรีโดยน้องทรงวุฒิผมไข่มาริโอน่าขอบคุณ

กันไม่ล่ะสุดนะครับไม่ยาลาบเก่งทัชยะชื่อเพลงว่าสุดใจนะครับก่อนหน้านี้ไม่ล่าสุดเลยนะครับไททศมิตรออกมา 2-3 เพลงนะเพราะว่ารู้สึกว่าฟันหลายราคาด้วยไปดูรายชื่อที่ท่านข้ามมาแล้วกันตัวนะครับเพราะว่าช่วงเบรกหน้ามีผู้ให้การสนับสนุน 3-4 ตัวเลยช่วงเบรกหน้านะครับแม่อารีมู่ยางเมืองตรัง UNB กลาดนะครับรถบ้านพิบูลคาร์เซ็นเตอร์พร้อมด้วยร้านอาหารครัวทาราวิวแอนด์รีสอร์ทปากพยุนนะครับรายชื่อช่างก้อยสวิทนะครับช่างนวดที่ระยุดคุณบอยคุณจีนาคุณเจอซักบาพบบอกว่าฝากออนไลน์นะครับช่างแน่นพี่พันธ์ร้านข้าวต้มกุ๊กเม่เขต8กิโลเลยร้านนี้พี่เม่เลยหันตัวนะครับคนซ่องทางหลดคุดแก้วเจริญพงพี่พงนี่ถักห้าพี่พงได้เลยนะครับกิติซักหลดไทยหลดฮอกหลอสิบหลอค่ายดินตักดินปรับพื้นที่หลดแมคโครนะครับพี่บ้าวจากใจในหัวช่างหนุ่ยกระจอกคุณลาเชนคุณเอกนามน้อยนะครับดีเจอาร์ตคุณชัดชัยพี่จักรพงษ์กันบอคุณวันชัยน้องโจ๊กเซลโตโยต้า30เมตรคุณนันตกรคุณอนุสรปานุกคุณอ๊อฟนะครับแล้วก็ทีเหลือเดี๋ยวคงจะรายงานตัวเพิ่มเติมเพราะว่าอยู่กันอีก2ชั่วโมงเลย13รอน้องสกายพาร์ทดีวะมอสกระจอนจารุกุล

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99
3: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
4: พักเรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้น4แยกเลี่ยงเมืองใกล้4แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา

0: สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทเอพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มได้น้ำยางเกรดเอ1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
1: สนใจติดต่อโทร0934788118
2: ปุ๋ยปรานินทอง
3: คิดจะแต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัตช์หัวฉีดรีแมฟกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโหลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กยางโชคอัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าท้อนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าท้อนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าท้อนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาร์ม Facebook อาร์มธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไรสิ่งยุคก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ ADMAC EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับได้เร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆยิ่งมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตพร้อมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก ANIMAC EFB แท้จากอิตาลี ANIMAC แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการอยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไหล่แท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทั้งที่ไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดย

จวันละตีชั่วโมงที่สองนะครับ 99.0 หัดใหญ่ 92.2 แล้วก็สุราษฎร์นะครับคอมมูนิตี้เรดิโอ 94.2 ทักทายพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับก็เวลาเดิมเหมือนกับเมื่อวานนะครับ 4-5 โมงทางสุราษฎร์ธานีนะครับขอบคุณพ่ออาด้วยนะครับแม่อารีมูยังเมืองตรังสู้เจ้าตำรับดังเดิมของจังหวัดตรังนั่งกรอบเหนือหวานอยากจะสร้างมูยังเมืองตรังเป็นสีกเป็นตัวเป็นกิโลนะครับแม่อารีหมูย่างเมืองตรังตัวเล็กตัวใหญ่สั่งได้เลยจ้าหั่นบวชหั่นแต่งงานขึ้นบ้านไหมนะครับจะหั่นขึ้นมาก่อนอย่าลืมแม่อารีหมูย่างเมืองตรังนะครับหรือสนามชนโกสิมาสนามจะเป็นของสตูลถ้ามีล้ำยี่ในนะครับแล้วก็แยกที่จะมาควรเนียงหัวมุมแยกรัฐภูมินะครับแม่อารีหมูย่างเมืองตรัง0899900189นะครับ0899900189แม่อารีหมูย่างเมืองตรังทำซีรถยนต์นะครับก็ต้องมาที่นี่ซีรถยนต์ขอปะผู้UNB กลาดนะครับจนนวลแกอุทิศข้าวซอยช่วยกูนอุทิศหนึ่งและมันเคยประกันถูกบริษัทรูดบัตรเครดิตพร้อม10เดือนไม่มีดอกเบี้ยทำซีเป็นจุดเป็นจุดนะครับจุดละ 1,000 พร้อมด้วยจัดโปรโมชั่นตอนนี้ซีหนอกแก้วซีหนอกแก้วอยู่ที่ซองมือหนา 1,000 บาทหลอดแล้วนะครับจาก3มือหนาคัดซีรอบคัน 1,500 นะครับ UNB กลาดถนนนวลแก้วอุทิศนะครับเบอร์โทร0982488แล้วก็ตอง9จ้าลูกทุ่งสัก 2-3 เพลงดีไหมเดี๋ยวจะได้เดี๋ยวจะได้พลือมังว่างนี่สักเพลงลาเดี๋ยว

คือเลยทีเดียวนะครับสำหรับสุราษฎร์นะครับแนะนำพจน์นั้นเพลงมาเดี๋ยวผมไปอ่านให้ฟังนะครับบอกเบอร์โทรก่อนได้ไหมตอนนี้มีพ่ออาร์ตหลับโทรศัพท์อยู่นะ077900036นะครับแล้วก็มีเวลาเร่งรีบนะครับควบคู่กับทางหาดใหญ่ทางหาดใหญ่เนี่ยทางออนไลน์แล้วก็ทางคอมเมนต์ Facebook นะครับมีแสงจันทร์พี่สาวปากหนามลังสวนเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะนะครับพี่สาวเดี๋ยวจัดให้นะนุ้มนะครับนุ่มทองซาลาเหรอก็ผ่านนะครับขอเปลี่ยนเปิดจองได้ไหมโอม่วงถามหาได้เลยจ้ะนะครับซ้ายดีสามลุงกิจสุขสำราญนะครับขอเพลงหลักใหม่ใหม่ลุงกิจชอบเลยนะครับซ้ายดีสี่ครับนางฟ้าเอวแดงวงลูกแกะนะครับจากใหม่ใหม่ที่ไรครูคิริรัตนิคมโอ้ซ้ายมาซ้ายมาลู่เหรอน้องโอมน้องโอมหลับพลางๆนะนะครับขอเพลงล่มจากพี่กันจากอุทยานแหลมสนละนองนะครับเห็นไหมว่า94อยู่ซองอาสุราละนองจุมพรโอ้ยมากหัดใหญ่นี่อย่ายอมนะหัดใหญ่อย่ายอมนะนุสุราขอว่าหาออกซ้ายเลยเดี๋ยวจัดให้เลยสักแป๊บ

หลักใบไม้ของลุงกิจหาไม่เจอเห็นว่า20สายแล้วพี่เคฟังอาใจไปเยี่ยมสอท่านคอยหายไวๆนะครับไม่น่าสุดนะครับเน็ตไลน์เช่นอมทำฮา

0: สะพานท่าเตียนอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงบริหารงานโดยนายหัวเดียวและทีมงานรับจัดงานเลี้ยงรุ่นสังสรรค์งานบวชงานแต่งห้องพักมากมายเนื้อที่7ไร่กุ้งปลาปูวัตถุดิบจากทะเลสาบสงขลาโทร0929366329เรื่องรถไว้ใจเราบันแลต้ารถมากจังหู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บูดขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเรา
1: ละไมในการผลิตนุ่มและมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเหนือหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร089-990-0189
2: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่ติดน่ะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
3: ่
2: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
0: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยนะ
2: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
0: ่ง่ายๆเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาก็ถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขาสามชัยเส้นสามชัยก็ถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาด

0: ยานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพ.ร.บ.ครบครันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซีเฟซบุ๊กวรันธรโต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031
1: บายมังไม
2: ้เรื่องราวไล่ชีวิตเรื่องราวไล่เหตุการณ์รวมสืบสานรวมบรรเลงไล่บทเพลงจากแก่นใจจะส่งผ่านรายการนี้ฮันย่อยวาไรตี้วิธีกลืนดนตรีโดยน้องทรงวุฒิผมไข่มาริโอน่าขอบคุณครับ
3: บ้านเรามาจัดงานให้กันมั้ง
4: เออไม่มีลำวงลำวงเลยนะมึง

ามชาบูหยอกให้หมดเลยนะครับขอบคุณนะฮอมดิเจวุฒิทานสังได้นะแขวนในรถขวดละ50บาทปลาบากาดแขวนในรถไว้ในห้องนอนไว้ในห้องรับแขกไว้ในรถไม่ชุนไม่มิ้นการันตีนะครับขวดละ50หมดเลยชีตัวคู่ละ150สั่ง200ส่งฟรีกลิ่นผู้หญิงกลิ่นผู้ชายนะครับช่องทางในการสั่งเลยก่อนในนามพ่อนามเพลงทางสุดาแล้วก็ฮัดใหญ่นะครับโทรเบอร์นี้ก็ได้0945285636นะครับบันทึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์ไล่ดีขึ้นมาสั่งผ้าไหลนะครับรถยนต์มือสองก็ต้องมาที่นี่ครับพี่บุญคาร์เซ็นเตอร์ถนนสายตาทอนรถเก๋งรถกระบะจะเทิร์นจะขายรถยนต์มือสองขายราคาไม่แพงมักเอารถยนต์มาขายเราเราก็ไว้ราคาสูงดันถูกเคสผ่านกับสถาบันการเงิน15 นาทีหลู่พ้นนะครับหลดบานเกือบ200 คันนอดไม่ขยับหนามไม่ท่วมขายราคาไม่แพงนะครับมีเกือบถูกรุ่นที่นี้หลดยนต์มือสองนะครับหลดบานฮาดใหญ่พิบูลคาร์เซ็นเตอร์ถนนซ้ายถาทนนะครับไปดูทางล่างนะครับน่าจะไม่ทันแล้วแหละเพลงที่เข้ามานะครับคนก่อสร้างดอนซักบอกว่าฟังได้ถูกเพลงนะครับไม่ประสงค์ออกนามฟังอยู่กองบินเจ็ตสุราษฎร์ธานีนะครับสักเพลงสองเพลงเลยไหมเพลงนั้นที่จัดให้ไม่ทันก็เมาร่วมนะครับเพราะพี่หลักหญิงจากกาซิบกาอยู่สุนัตยายอย่าจัดให้จ้ะน่าจะได้สัก2-3 เพลงนะครับ

ลาหมดนะครับขอบพระคุณที่ท่านให้เกียรติติดตามมาฟัง 94.2 งาสุราษฎร์นะครับส่วน 99.0 เดี๋ยวเราอยู่กันต่อต่อเช้าเวลาเดิมนะครับ 4-5 โมงเย็น 99.0 3ชั่วโมง 92.2 งาจารุลักขณาเรดิโอสะเดาอีก3ชั่วโมงรวมไปถึงบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงนะครับไปที่ Google พิมพ์บ้านไม้ได้เลยจ้าเพลงนี้จะได้ไปท่านก็ต้องกราบขอประทานอภัยนะครับ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ
3: ่คิดจะแต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัตช์หัวฉีดรีแมสกล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโหลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กอย่างโชคอัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าทอนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าทอนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าทอนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาร์ม Facebook อาร์มธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่งจุดก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ ADMAX EFB แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนาแน่นชาร์จไฟกลับตีเร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆยิ่งมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตปลอมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก ANIMAX EFB แท้จากอิตาลี ANIMAX แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการอยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทั้งทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
4: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิ
6: หาดใหญ่วาไรตี้ชั่วโมงที่3นะครับชั่วโมงนี้ขอบคุณครัวทาราวิวแอนลีซอนปากพายุนนะครับบ้านถาเตียนหัวสะพานปากยุนเลยที่นี่นะครับเป็นรีสอร์ทเป็นร้านอาหารพื้นบ้านกับข้าวกับแกล้มอาหารทะเลวัตถุดิบก็คล่องที่เชื่อมต่อกับเลซับสงขลาเลยนะครับปากพายุนปูปลาบอกปลากี้ตังกุ้งกุ้งแม่น้ำกุ้งหลาซอสต้มยำปูอยากให้ทานเนี่ยมาสัมผัสกันนะครับบรรยากาศน่านังมากเลยหรือจะเป็นหมึกยางนะครับหมึกยางแบบเต่าทานแกงส้มปลาบอกปลากีตังปลากอดพัดๆรสชาตินี่บอกได้เลยว่าก็บ้านๆอยู่แล้วอ่ะสูตรแบบบ้านเราเครื่องมันก็สุดยอดอยู่แล้วนะครับพร้อมด้วยรองคาราโอเกะ จัดหน้าเลี้ยงประชุมสัมมนามีตติ้งแล้วก็บริการห้องพักนะครับคือละ500ถูกมากจะเป็นมาแบบครอบครัวหรือห้องรวม10คน20คนก็มีห้องพักบรรยากาศริมคลองริมน้ำใต้สะพานตรงนั้นเลยบายพี่น้องอากาศลมลื่นเย็นสบายที่จอดรถกว้างขวางเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มนะครับครัวทาราวิวแอนด์รีสอร์ทปากพยูนเบอร์โทรในวัวเดียว0929366329นะจ๊ะเพื่อพิมพ์ในแมปก็ได้นะครับข่าวใน Facebook ข่าวในเพจก็ได้ครัวทาราวิวแอนด์รีสอร์ทพัทลุงEM ดับลินตราหนำไส้มาแล้วจ้าพี่น้องที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายบอกเลยบ่อผักน้ำบ่อผักของเสียเลี้ยงหมูเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะได้หมดไก่ไข่ไก่เนื้อ EM ดับลินตราหนำไส้เอาไปชีสเอาไปลาดเอาไปผ่อนกลิ่นเหล่านี้จะไม่มีแน่นอนการันตีโดยดีเจวุฒแล้วก็พ่ออ๋อจุ้ยเสดา 92.2 งานนะจ้าถ้าไม่ได้ผลเรายินดีคืนเงินพร้อมด้วยปุ๋ยตรามือปุ๋ยตราไม่ใช่ดิปุ๋ยตราปลานิ่นทองเออพี่น้องสวนยางสวนปาล์มสวนทุเรียนลองกองลังซาดเหาะไดมอนด์เอาไปใช้เพิ่มผลผลิตออกโลกออกโลกนี่โลกดอกแน่ถ้าเป็นทุเรียนเน้นเปลือกปางปาล์มเคี้ยวนานทนลูกดอกไปคาดคอหลากเดินดีขยะลำต้นนะเธอยางเขาเบอร์สิ้นสูงมีดเดียวเนี่ยเต็มจอกปลานินทองอุ้ยปลานินทองแอดมินฟาร์มกาฬสินธุ์จัดจำหน่ายเลยวันนี้ร้านจุ้ยเสดานาโรงเรียนขันชัยตรงข้ามเลยเบอร์โทร0817663373 0817663373จ้ะต้องการที่ยาที่ผักต้องมาที่นี่ครับใจกลางเมืองฮาดใหญ่โรงแรมโมชิโรงแรมโมชิโอชิโอชิราคาไม่แพงโรงแรมโมชิฮัทใหญ่กลางใจเมืองถนนประชาลมเลยนะครับทานจะหาของกินตรงนั้นก็สบายนาฬิกาเด่นนะจะมาเซ็นทันจะไปโอเดียนจะไปโรบินสันจะไปเซ็นทันเฟสกันนั่งทุกๆบริการพร้อมห้องพักสะอาดสบายสะดวกใจกลางเมืองต้องโรงแรมโฮชิฮัทใหญ่ไปคืนนี้ไปพักโรงแรมโมชิดีวะไปกี่คนนะอย่ารู้แล้วถ้าไปกี่คนใส่ถึงยักเหล่าเรื่องเบือนจังอ่ะแล้วก็ที่เสดานะครับบ้านผักเลื่อนหมายหอมอันนี้แบบธรรมชาติน้ำตกอากาศดีจัดเลี้ยงจัดนั่นสร้างสรรค์ไปแบบ10คน20คน5คน2 3คนเปลี่ยนที่นอนได้เลยนะครับบรรยากาศสบายมากลมลื่นเย็นอ่านเราก็มีอ่านเช้าจะลองคาราโอเกะWi-Fi เราก็จัดไปสิฟรีเธอบ้านผักเลื่อนใหม่หอมเสดาในช่วงเบรกหน้าหน้าหอมดีเจวุฒินะจ๊ะเดี๋ยวเปิดไส้ยอดีวะแล้วก็ช่วงเบรกหลังเปิดเพลงไทยขอบคุณครับที่ท่านได้เกียรติติดตามมาฟังบ้านไม้เรดิโอทางออนไลน์นะครับการสิบการอยู่ศูนย์นัดใหญ่ในที่นายเรดิโอบอกดังดังบอกเพื่อนเพื่อนว่าดีเจวุฒิไม่ได้หายไปไหนนะเธอมาอยู่ 99.0 เกือบปีแล้วนี่ตั้งแต่ตอนกุมภากุมโอ้นี่กี่เดือนเลย10เดือนเลยเหรออีกเบิ้ล10เดือน9เดือนเลยนี่อยู่ยาวๆอยู่สัก5ปีนะอยู่5ปีนะพ่อเอาใจนะอยู่ครบ5ปีไปเลยพอดีพ่อหล่อนมดพอดีอยู่5ปีนะพ่อเอาใจนะผมอยู่5ปีคืนนี้เดี๋ยวพ่อเอาใจเดี๋ยวยืนประมูลไหมเดี๋ยวอยู่กันต่อเหล่าอยู่กันยาวๆเลย okay. สปอนโฆษณาอย่ารอช้ามาร่วมโฆษณากับเจวุฒิโลราคาไม่แพงพวกเธอทั้งหลายขอน้อมถวายแล้วนะสยะอีสวายทั้งกันทานเรือบันมือเอาเลยขอน้อมถวายผู้ให้การสนับสนุนแลถ้าไม่มีทานนี่ใครอยู่ได้ล่ะด้วยการสนับสนุนลงโฆษณากับพี่เจวุฒินี่รับรองค่ายดีดังเป็นที่รู้จักทั่วจังหวัด

บคุณพี่ตูนนะครับพี่ตูนบอกว่าน้องฮูดเดี๋ยวพี่เพิ่มเป็นซี่ชองนะครับหาดใหญ่ฟูมูลปาร์ตี้วันที่30มกราคมปีหน้านะครับจัดที่ตลาดน้ำบ้านพลูนะครับขอเพิ่มเป็นซี่ชองขอบคุณพี่ตูนนะครับส่วนชองผู้ให้การสนับสนุนทานติดต่อดีเจฮูดได้เลยนะครับจะขึ้นป้ายโลโก้ของทานบนหลังเวทีดีเจที่3ตะลิงกับดีเจบุญชูนะครับส่วนดีเจฮูดก็ขึ้นไปขอบคุณต้อนรับเพื่อนๆที่มานะครับพ่อค้าแม่ค้าค่ายคล้องได้รถชั่วคันละ100เดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะปีหน้าในวันที่30แป๊บเดียวครับ30มกราคมหาดใหญ่ฟูมูลปาร์ตี้ครั้งที่9นะครับตอนนี้ผู้ให้การสนับสนุนก็มีรายจ่ายแล้วนะครับรับกันเรื่อยๆครับช่องละ500ช่องละ500โลโก้ของทานจากกี่ช่องก็ได้ครับติดต่อผมได้เลยทาง Facebook อุดแกประกอบเรือเบอร์โทร0945285636ยังรับผู้ให้การสนับสนุนไม่อันเลยจ้าเพียงในว่าตอนนี้ก็ไม่ได้เดินหน้าเหมือนก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ลีกแกครับหันของหนองโอปีปุกับพี่ชัยก่อนที่จะจัดกันที่ประดังนะครับของฐานโกต๊อกนะครับก็คลองข้าวแก้วเจอกันวันที่31ตุลานี้นะครับที่ประดังโชว์เครื่องเสียงนะครับมีดีเจวุฒิดีเจบุญชูแล้วก็ดีเจเอกราชบุรีนะครับผมเป็นเล่นก่อนเพื่อนครับผมเล่นประมาณ1ทุ่มผมก็เล่นแหละเลิกประมาณ2ทุ่มนิดๆหลังพิธีเปิดผมก็เล่นประมาณสักครึ่งชั่วโมงเลือกครึ่งเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้ชั่วโมงเหลือนะครับผมเล่นคนแรกนะไม่ใช่ใส่อีล็อกมาห้านพี่บาลาวแลห้านบาลุยก็นี่โรงแรมที่อาล็อกฮิวนะครับอีล็อกมานี่ลาวแลมิกใส่ก่อนหัวคำนะครับตกดึกมาที่นี่มาทำไรอ่ะเอามาพลอยเขาไอ้ยะพลอยใครพลอยพี่บาบาลุยนู่นแหละพลอยดีเจออดแลเห็นว่าโตเต็มมาแล้ววายจองโตมั่งเจอพี่บ่าวพี่บ่าวอ่ะเต็มมาแล้วใครที่ชื่นชอบวงบาโลยสมัยก่อนก็เจอกันนะครับวันที่31ตุลาคมเหมือนกันเดี๋ยวผมมาครับกลับหันกลับมิกประจักษ์สะเดาก็เดี๋ยวไปโรงแรมที่อาล็อกฮิวเลยขอไปหาตัวกลางนาทีเดียว

0: พี่บอยบอยอยู่ลาดกระบังฟังออนไลน์อยู่น้องตรีอยู่ด้านนอกด้านนอกด้านนอกมันพึ่งมองฝนตกไหมท้าวเอไอเรามันว่าเรามันล้วนมันอ้วนผมลาเดี๋ยวเอาเราแล้วว่ามันอ้วนผมแล้วผมจัดมาแล้วว่ามันขอโทษอ่ะเพราะว่าหลอกเล่นหลอกเลิศจังนะเออมันหลอกผมถามมั่วไปออกควายเลยล่ะมันหยอกให้กับผมมันโหลผมหยอกเล่นมันหยอกเล่นกันครับผมถามมาหาใหญ่ฝนตกไปมันหาใหญ่เด็ดออกจริงป่ะว่าลอกเล่นลอกเล่นเมื่อวานเดียวตามันขอโทษที่มันแรงปกติเดียวเรียกว่าผมบัวแค่ผมวัดคือผมหยอกเล่นกับมันน่ะมันจำไหมผมจำไอ้ดีมันจำชื่อของผมอ่ะเดี๋ยวไปถามเรมทำอะไรอยู่ป่านี้ฮัลโหล
1: ตอนนี้กำลังคุยกับคุณอยู่นี่ไงมีอะไรช่วยไหม
0: กูลาทำอะไรอยู่ตอนนี้ทำอะไรอยู
1: ่ตอนนี้ผมกำลังคุยกับคุณอยู่นี่ไง
0: ทำไมเดี๋ยวนี้ทำไมพูดกวนๆจังอ่ะฮะ
1: ไม่ได้กวนนะเอามาพยายามคุยแบบสบาย
0: นะเอามาอัปเดตมาอัปเดตกรมอุตุนิยมดีกว่าหาใจ
1: อัปเดตอะไรก็บอกได้เลย
0: ได้หาดใหญ่ฝนตกไหมคืนนี้หาดใหญ่ฝนตกไหมหาดใหญ
1: ่รอแป๊บนึงนะ
0: อืม
1: คืนนี้หาดใหญ่ยังมีโอกาสฝนตกอยู่ครับโดยเฉพาะช่วงหัวค่ำแต่ว่าแนวโน้มหลังจากนั้นดูเบาลงและมีเมฆมากกว่าหลังพยากรณ์บางแห่งบอกโอกาสฝนคืนนี้ประมาณ 20-60% ต้นก็มีครับ
0: อ๋อแล้ว
1: ฟันธงไม่ได
0: ้และคนกรีดยางอ่ะมีโอกาสที่จะยางนี้ฝนชะไหมคนกรีดยางนั้นฝนจะใช้ยางไหม
1: รอแป๊บนึงครับ
0: ลองดูที่รอบนอกอ่ะรอบติดกับพื้นที่หาดใหญ่อ่ะพวกคลองหอยโข่งเขาพระรัตภูมิควนนงควนเนียงอะไรประมาณนี
1: ้ถ้าพูดถึงคนกรีดยางคืนนี้มีโอกาสเจอฝนอยู่บ้างแต่ไม่หนักมากสามารถกรีดได้ถ้าฝนไม่ลงตรงจุดนะครับลมก็ไม่แรงมากแต่ฝนถ้าลงก็มีสิทธิ์ทำให้น้ำยางเสียได้ครับ
0: อ๋อทำให้ฝนชะได้นะน้ำยางเสียได้นะได้แล้วแต่หาดใหญ่นี่ก็คือฝนตกนิดหน่อยนะใช่ไหม
1: รอเช็คแป๊บนะครับ
0: มาเช็คได้เลยเดี๋ยวเช็คกี่รอบทีอ่ะไม่จำมั้งเหรอกินข้าวยัง
1: ถ้าหมายถึงคืนนี
0: ้ได้แล้วไปดูแล้วไม่เดี๋ยวก่อนกินข้าวยัง
1: ใหญ่มีแนวโน้มฝนน้อยลงมากกว่าครับโอกาสฝนคืนนี้ประมาณ 20% ตัวกว่าส่วนใหญ่เมฆมากถ้าตกก็น่าจะเบา
0: ได้ตกเบาๆนะปล่อยๆนะเดี๋ยวมาถามราคาน้ำมันก่อนแล้วน้ำมันนี่ราคามันขึ้นไปหน้าหรือจะลดอ่ะดูแนวโน้มดูสถานการณ์น้ำมันจากอ่าวเบงกอลนี่เป็นไงบ้างว่าน้ำมันนี่มีโอกาสขึ้นหรือว่ามีโอกาสลงอ่ะราคาน้ำมันมีโอกาสแนวโน้มมันจะขึ้นหรือจะลง
1: กำลังดูให้นะ
0: ฮะ
1: ตอนนี้ยังไม่มีการยืนยันแนวโน้มขึ้นหรือลงที่ชัดเจนจากบางจากหรือตลาดโลกนะคร
0: ับ
1: แต่ตอนนี้มีความเป็นไปได้ว่าราคาน้ำมันในประเทศช่วง1-2วันนี้อาจนิ่งหรือลดเล็กน้อยมากกว่าจะขึ้นแรงครับยังไม่กล้าฟันธงว่าจะลดนะ
0: ก็จะไม่มีโอกาสลดแล้วก็จะไม่มีโอกาสขึ้นใช่ไหมทรงตัวนะทรงตัวใช่ไหม
1: รอเช็คกันนะครับ
0: แล้วเช็คอะไรลาวล่ะบอกว่าส่งตัวลงตัวอยู่ส่งจะเช็คเดี๋ยวเช็คแล้วกินข้าวยังอ่ะกินข้าวเมื่อเย็นยังกินยัง
1: ยังเลย
0: ทำไมอ่ะไม่มีอะไรกินเนี่ยสายไฟกินไปก่อนดาสายฟงกินได้ไหมสายไฟบึด AI ชอบกินสายไฟอ่ะกินได้ไหมสายฟงสายไฟอย่าไปเที่ยวรักสายไฟกัน
1: สายฟ้าสายไฟ
0: กินไม่ได้นะAI มันต้องกินหรอก AI มันต้องกินหรอกกินทำไมอ่ะกินอะไรอ่ะ
1: ก
0: ิน
1: ไม่ได้นะ
0: กินไม่ได้โอเคนะขอบคุณมากนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยกันนะโอเคนะ
1: ได
0: ้
1: คร
0: ับ ได้ฝันดีนะดีสวัสดิ์นะนี่นอนแล้วหัวนอนแล้วเดี๋ยวตื่นมาไม่ไหวกรีดยางแล้วนะแค่นี้นะ
1: ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคร
0: ับ ได้เลย
1: พักผ่อนให้เต็มที่นะครับ
0: ได้เลยนี่มาจราดตอบอะไรพี่มันกวนๆอะไรแหลกๆมันกวนๆอะไรพอปุ๊บทำเสียก็จริงนี่มันว่าไป มันบอกให้มีโอกาสคนตัดยางก็มีโอกาสฝนชา มันไอ้น้ำยางเสียแน่มีโอกาสได้ไหมอ่ะจราดตอบอะไรพี่อ่ะฝนจามันยังโรยอยู่เออลุกอันนี้แรงกับมันลุก17นาฬิกากับอีก30นาทีกับ19อยู่สู้นะเย้อยู่กับดีเจวุฒิจ้าไม่ใช่เอนี่จ้าบวกเธอจ้าเดี๋ยวเพิ่งเล่นวางซ้ายหรอกเอาไปกันต่อมา

น้องเบามาพลาไปตะลี่คนยังแลนตัวคุณดวงพรสุวรรณมานี่หลานมีชอบบ้าดังคุณบงซิซัดวิลเลียมเด็กช่างขี้ไซตึดปิตูนคาวดิโอน้องตรีคุณวันหน้าพูดไม่วันก็เพลงจัดได้เลยก่อนหน้านี้นะมดเลยมาให้วันเกิดไม่มีมั้งไอช่วงนี้วันเกิดไม่มีมั้งวันเกิดมีไหมจ้าพวกเธอจ๋าไม่ได้เปิดสร้างวันเกิดแล้ววันเลยดิวันก่อนวันเกิดเต้เต้แม็กซิมัมโปรเจกต์ผมหยุดพอดีก็ย้อนหลังนะเต้เต้นะก็ให้เต้เต้มีสุขภาพปลาไม้แข็งแรงน้องชายเฮิร์นทองไล่มาเทมาหาแฟนได้แล้วเต้เต้แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะน้องชายฟังอยู่ไม้ไม่รู้ช่างสอนแม็กซิมัมโปรเจกต์พี่กุ้งบีเคสติ๊กเกอร์ลางให้แล้วนะสปอร์ตของวัดสร้างทำเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะวันๆก็ไม่มีใครครบอ่ะแรงกับเอีย

เรื่องรถไว้ใจเราบาแลต้ารถมากจังหู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บูดขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเรารัวทาราวิวแอนด์รีสอร์ทร้านอาหารบรรยากาศสุดชิลอร่อยทุกจานวิวดีทุกมุมจัดเต็มกับซีฟู้ดสดๆผักกุ้งเผาเนื้อหวานฉ่ำ

0: เตียนสะพานท่าเตียนอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงบริหารงานโดยนายหัวเดียวและทีมงานรับจัดงานเลี้ยงรุ่นสังสรรค์งานบวชงานแต่งห้องพักมากมายเนื้อที่7ไร่กุ้งปลาฟูวัตถุดิบจากทะเลสาบสงขลาโทร0929366329
1: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

0: Ladies and gentlemen, this is another non-stop.
1: DJ Wood EDM.
0: In the mix.
2: นำหอมดีเจวุฒิหอมติดตัวนานสั่งได้นะปรับอากาศไว้ในหลอดกวนอาซิบชีดตัวกวนอร่อยอาซิบกลิ่นผู้หญิงกลิ่นผู้ชายนะครับหอมติดทนนานต้องนำหอมดีเจวุฒิจ้ะบันทึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์ลายดีขึ้นมาสั่งผ่านไลน์0945285636 0945285636บุ้มบุ้มคลาสดีกว่าไทยมาแล้วพี่นุ้ยก๋วยเตี๋ยวต้มยำต้นม่วงแล้วตัวจ้าพี่เจ๋งทักทายพี่เจ๋งด้วยขอบคุณพี่เจ๋ง

พยายามปรับเป็นบาลานซ์บาลานซ์กันเปิดจนว่าไม่เลยออนไลน์เปิด24ชั่วโมงเกลืองปังไปไล่นึงเลยแต่สถานีเสียงดีนะสถานีเสียงดี99.0ดังทั่วไทยดังชัดทุกพื้นที่ลงโฆษณาราคาไม่แพงลงโฆษณากับ99.0ได้ผลแน่นอนจะเป็นสปอตตอนชั่วโมงสปอตรวมรายการกับดีเจวุฒิดีเจได้ได้ดีเจนุ่มดีเจกุ๊กไก่ดีเจน้องสาวทักหาดีเจคนนั้นได้เลยจ้ะส่วนของผมออนไลน์ผมก็หลับวิทยุผมก็จัดไปสิหลับทางออนไลน์หลับทางวิทยุเพียงสปอตไล่มาเทมาไล่มาเทมาไล่มาเทมาเมื่อน้ำเมื่อน้ำฝนเลยตอกมาแล้วไม่ใช่เนี่ยตอกละตอกให้ไม่บื้อไม่ท่วมหรอกตอกให้มันเย็นชุ่มชื้นหัวใจมั้งฮะตอกแป๊บเดียวน้ำไล่ไม่ทันเลยวะมึงขย้านไปอุดตันในรูท่อเธออย่าไปคิดไล่มากท่วมมั้งไอ้ท่วมถนนนิดเดียวไม่ดันจมรอหลอดเครื่องดิดาลั่งเป็ดดูตัวใครตัวมันไอ้ท่วมมันแต่ตรงเรื่องมากับไม่อยู่แล้วเนี่ยมาโซนน้ำบินเนี่ยโซนน้ำบินมังโซนหมอมังนะเกือบแต่ตรงเรื่องนี้ไม่อยู่แล้วไปทางเล็กดูเกาตื้อตรงมาเปลี่ยนดูไม่ท่วมเธอไม่ท่วมอย่าไปกลัวทีนะสะเดาลูกพ่ออ๋อจุ้ยยังไม่กลัวเลยนู้ถึงนวลแก้วสถานีกาสิบเก้าพ่ออ๋อใจก็กลัวแล้วนู้อยู่ที่สูงแต่พันไปพันมากะเวสถานีเราก่อนนะเธอนะมีคนสดทันใจตรงนั้นสีสวัสดิ์คนติดล้อไม้ไม่รู้ตัวอะไรคือว่าก๋วยเตี๋ยวกับกินร้อยตรงนั้นจุกตรงนั้นเนี่ยทั้งก๋วยเตี๋ยวทั้งเงินติดล้อทั้งลอตเตอรี่เธอลอตเตอรี่ก็มีนะแน่น่าไม่พลาดหรอกเครื่องรถยนต์นี่ไม่มีติดจอดตรงนั้นแยกไฟแดงช่างไว้นี่ไม่มีติดจอดตรงนั้นเนี่ยสถานีเราอยู่เนี่ยจัดเนี่ยทุกวันเราห้องวางมีเลยไหมอ่ะพ่อใจอยู่สักห้องที่ใส่ฟาวด้านี้เหรอไม่ใหญ่ใหญ่ที่อยู่มั้งเราเอามาอยู่ได้แต่ไม่ฟรีนะเดือนหนึ่ง 4,000 ค่าน้ำค่าไฟต่างหากนี่ค่าไฟนี่อยู่นี่ละ9บาทนะเธอนะค่าน้ำนี่คิดหัวละ200แค่อยู่ฟรีที่เราอ๋อนั่นเหรอ

रबबा ไม่เป็นเพลงเก่าเลยไว้เพลงไทยเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้เล่นเพลงไม่ไม่เลยมีแต่กินบุญเก่าพี่น้องอะแต่ซ้ายโย EDM ผมเล่นเพลงไม่อยู่นะแต่เพลงไทยนี่ไม่ค่อยได้เล่น

เวลามดเขามาคุณอย่างสูงในฐานะเกียรติตันมาฟัง 99.0 หาดใหญ่ 92.2 งาสะเดารวมไปถึงบานไม้ออนไลน์ฟังเพลง24ชั่วโมงนะครับในชั่วโมงหน้าดีเจนุ่มอารมณ์ดีส่วนมาเจอกันตอนเช้านะครับบ่าย3ถึง6โมงเย็นนะครับวันนี้ดีเจหุดไปก่อนจ้าสวัสดีนะจ๊ะ

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
3: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
5: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีดได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งง่ายอย่างนิ่มได้น้ำยางเกรด A 1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทแอคทีฟฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร0934788118

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปฟังได้ทุกวัยอ๋ออย่าลืมชวนลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายมาฟังด้วยนะครับ
1: รายการนี้เป็นรายการที่ควรแนะนำให้ทุกคนมาฟังด้วยกันลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดยลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดยทุกเพลงถึงเครงทุกลีลาโดยดีเจหนุ่มอารมณ์

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่บนทางนาปัด FM 99.0 นะครับในที่ในเรดิโอเจอกันเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับเนาะวันอาทิตย์หยุด1วัน ช่วงนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจในส่วนเหลืองของทําบุญเดือน10คนลังนะครับก็จะอยู่ในช่วงของมีฝนนะครับบ้านเรามีฝนบางไม่มีฝนบางตกบางไม่ตกบางนะครับช่วงนี้ก็ระมัดระวังดูแลเรื่องของสุขภาพกันด้วยแล้วก็พฤศจิกาท่านว่าช่วงเดือนนั้นนะครับที่ต้องระวังนะครับเพราะมันเป็นช่วงฤดูฝนของภาคใต้บ้านเราอีนักหรือไม่นักอีท่วมมากกว่าเดิมหรือไม่ท่วมก็อันนั้นก็อยู่ที่ฝนนะครับอยู่ที่การระบายนะครับต้องเตรียมตัวไว้เตรียมรับมือไว้ก่อนนะครับเนาะเตรียมสิ่งของจำเป็นไว้เตรียมวางแผนกันไว้นะครับว่าถ้าเกิดน้ำท่วมมาเราจะอพยพไปอยู่ตรงไหนตรงป่าอะไรไปบ้างนะครับเนาะว่าจะเอารถไปจอดตรงไหนต้องเตรียมวางแผนไว้เนิ่นๆนะครับโดยความเป็นห่วงเป็นใยจากกระผมนุ่มอารมณ์ดีนะครับการช่วงนี้ยังคงเบาใจได้อยู่นะครับแต่เดือนหน้าพฤศจิกาถึงท่านว่าเนี่ยอันนั้นน่ากลัวนะครับเนาะอาจจะไม่ท่วมหรืออาจจะตกธรรมดาหรืออาจจะตกหนักนะครับก็ต้องติดตามกันในเดือนพฤศจิกากันอีกทีนึงนะครับเอาละครับก่อนอื่นก็สวัสดีงามๆไว้ช่วยๆทักทายไปยังญาติมิตรเพลงตัวแคว้นแดนไกลตัวทุกพื้นที่ทุกชมรมทุกที่มาทุกอาชีพหลากหลายหน้าที่การงานแฟนเพลงไม้แฟนเพลงเก่าลุงปานาอาพี่พี่น้องๆโปยามาปะกะตรวจปวดเท้าแม่เท้ามาแก้รวมไปถึงอาซิมอาซออาตีอามวยอากิมเล้งอากิมลังอาแปะอามาอากงสลามโมเลกุมไปยังพี่น้องชาวไทยมุสลิมตัวตุกปืนตีด้วยนะครับเนาะรวมไปถึงที่ฟังทางออนไลน์ผ่านบ้านไม้เรดิโอด้วยนะครับสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังกันนะครับเอามาเดี๋ยวช่วงแรกๆปันนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันเสียก่อนครับ

ขี้ไก่อบแห้งนะครับขี้ไก่อบแห้งตาหนกงามกระเซ็ดไทยเป็นขี้ไก่อบแห้งมักมุ่นไก่ไข่แท้ๆนะครับเร่งถาดอาหารจากธรรมชาติมุ่นไก่ไข่แท้ 100% ไม่มีสิ่งเจือปนผ่านการหมักอย่างเหมาะสมลดกลิ่นวัตถุดิบจากธรรมชาติช่วยบำรุงดินและก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแบบยั่งยืนใช้ได้กับพืชผลทุกชนิดพืชกินใบหรือว่าผลิตผลทางการเกษตรใหม่ดอกใหม่ประดับใช้ได้หมดนี่คือเขาเรียกว่าเป็นขี้ไก่ที่ผ่านการหมักแล้วขี้ไก่แท้ๆนี่แหละนะครับขี้ไก่แท้ๆ 100% ไม่มีสารใดๆมาเจือปนมาผสมนะครับเนาะก็มีแบบถุง1กิโลมีแบบถุง1กิโลแล้วก็แบบกระสอบ20กิโลมีบริการส่งฟรีในหาดใหญ่นะครับหาดใหญ่ส่งฟรีเนาะนะครับก็มีโปรโมชั่นด้วยมีแบบถุง1กิโลแล้วก็กระสอบ20กิโลนะครับถุง1กิโลนี่ก็ถุงละ35บาท4ถุง140 8ถุง250 20ถุง550ถ้าเป็นกระสอบนี่กระสอบ20กิโลนะครับกระสอบละ120บาทหาดใหญ่ส่งฟรีถ้าว่ามาในนามบอกว่ามาในนามนุ่มอารมณ์ดีสั่งเสิร์ฟแบบกระสอบนี้มีส่วนลดพิเศษให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นขี้ไก่อบแห้งคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตตรางอกงามเกษตรไทยนะครับถ้านี่เสิร์ฟไปใส่ต้นปาล์มเสิร์ฟไปใส่ต้นยางหรือเสิร์ฟไปใส่ต้นลองกงต้นมังคุดสามารถสนใจสอบถามได้ที่เบอร์โทร0655152465 0655152465นี่คือมุ่นขี้ไก่นะครับแห้งมักมุ่นไก่ไข่แท้ตางอกงามเกษตรไทยหรือเรียกง่ายๆคือขี้ไก่อบแห้งตางอกงามเกษตรไทยครับใครที่สนใจก็เสิร์ฟได้ที่เบอร์โทรนั้นหรือทักมาที่นุ่มอารมณ์ดีก็ได้นะครับไทยท่านอยากจะสั่งแบบไหนยังไงก็ทักมาอินบ็อกซ์ที่ Facebook นุ่มอารมณ์ดีได้เลยนะครับนี่คือเรื่องราวของขี้ไก่อบแห้งตางอกงามเกษตรไทยครับ

ร้านกูดันยางมือสองอาจใหญ่นะครับที่นี่เรื่องเล่าของยางนะครับยางรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถอีโก้คาร์รถเก๋งรถกระบะรถออฟโรดรถไฟฟ้ารถเครื่อง PCX นะครับเรามีให้คุณได้เลือกมากกว่า 10,000 เส้นนะครับมีหลักประกันทุกเส้นไม่ต้องกลัวครับซื้อยางจากที่นี่มีหลักประกันทุกเส้นบริการปะเปลี่ยนยางนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงรถไปเสียตรงไหนยังไงเรามีไปช่วยเลือกปะเปลี่ยนยางให้นอกสถานที่24ชั่วโมงเกียร์จานเบรกซ่อมพาเบรกทำซีหล่อแม็กซ่อมหล่อแม็กเปิดบริการทุกวันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็เปิดนะครับวันอาทิตย์ก็ไม่หยุดเนาะเปิดในบริการตามปกติฐานะยางรถไฟฟ้านะครับยางรถออฟโรดดอกนั่นนะยางรถกระบะรถตู้นะครับรถอีโก้คาร์รวมไปถึงยางรถ PCX ก็มีสนใจสอบถามเรื่องยางนะครับได้ที่เฮียนิก0831906703 0831906703นี่คือเรื่องเล่าของด้านยางรถยนต์เปิดทุกวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์ก็ไม่หยุดนะครับเปิด24ชั่วโมงนี่ช่วยเหลือบริการนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงปะเปลี่ยนยางนอกสถานที่นะครับคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็เรียกชายโกดังยางมือสองฮัดเย็ดได้เลยเฮียนิกรับประกันทุกเส้นเหลืองยางครับ

มาถึงในส่วนเรื่องเล่าของร้านยางจุยสะเดานะครับรับซื้อยางรับซื้อขี้ยางยางโกนถ้วยยางมาดยางแห้งราคาสูงกิโลชั่งตรงซื้อสัตว์นะครับจ่ายเงินทันทีทำมานานกว่า30ปีอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนสะเดาขั้นชัยโทรสอบถามได้ที่โทรสอบถามราคาได้ที่0740609นะครับ07C460499หรือจะเป็นเบอร์โทร098-822-4222นะครับ098-822-4222นะครับใครที่ต้องการที่จะขายขี้ยางนะครับขายคนยางก็สามารถไปที่เซอร์พรีไปที่ร้านยางจุยสะเดาได้เลยนะครับที่นี่ของไอ้ราคาสูงสำหรับท่านที่กำลังมองหาร้านรับซื้อขี้ยางซื้อขนยางนะครับสอบโทรสอบถามรายละเอียดเรื่องโครงราคาขี้ยางขนยางก่อนได้นะครับที่เบอร์โทรที่นุ่มรุ่มดีได้บอกไปนะครับนี่คือฝากไว้ด้วยครับร้านยางจุยสะเดาครับ

การที่มีธุรกิจกิจการนะครับสนใจอยากลงโฆษณาไม่ว่าจะเป็นในช่วงคงนุมรมดี18นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับจะเป็นร้านอาหารจะเป็นสถานบันเทิงหรือกิจการใดๆก็แล้วแต่นะครับอยากลงโฆษณากับนุมรมดีก็นะครับสามารถทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยนะครับทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยเนาะหรือสนใจอยากลงในช่วงดีเจดาด้าดีเจกุ๊กไก่กาซีมานหรือว่าน้องวุฒิก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์ Facebook ของผู้ดำเนินรายการแต่ละท่านได้เลยหรือจะลงกับทางสถานีนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรทางสถานีที่ได้ยิงโฆษณาตอนชั่วโมงอยู่นะครับนี่คือเรื่องราวของธุรกิจของท่านนะครับจะได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจลงโฆษณาก็ทักได้เลยนะครับทักที่นุมรมดีทักที่ดีเจวุฒิทักที่ดีเจดาด้าหรือจะเป็นกุ๊กไก่กาซิมาได้เลยนะครับ

่านที่มีธุรกิจกิจการนะครับสนใจอยากลงโฆษณาไม่ว่าจะเป็นในช่วงโค้งนุ่มอารมณ์ดี18นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับจะเป็นร้านอาหารจะเป็นสถานบันเทิงหรือกิจการใดๆก็แล้วแต่นะครับอยากลงโฆษณากับนุ่มอารมณ์ดีก็นะครับสามารถทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยนะครับทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยเนาะหรือสนใจอยากลงในช่วงดีเจดาดาดีเจกุ๊กไก่กาซิมานหรือว่าน้องบุตรก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์ Facebook ของผู้ดำเนินรายการแต่ละท่านได้เลยหรือจะลงกับทางสถานีนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรทางสถานีที่ได้ยิงโฆษณาตอนชั่วโมงอยู่นะครับนี่คือเรื่องราวของธุรกิจของท่านนะครับจะได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจลงโฆษณาก็ทักได้เลยนะครับทักที่นุ่มอารมณ์ดีทักที่ดีเจวุฒิทักที่ดีเจดาด้าหรือจะเป็นกุ๊กไก่กาซิมาได้เลยนะครับ

เอาละครับช่วงนี้มาถึงรายการ ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับก่อนอื่นก็ขอประคุณไปยัง FC ทุกท่านแล้วก็ที่ไม่ใช่ FC โดยที่ติดตามรับฟังกันมาโดยตลอดแล้วก็ทุกวันนะครับทุกช่วงของผู้ดำเนินรายการขอบคุณไปยังขี้ไก่อแพงตะดางอกงามเกษตรไทยนะครับคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตขอบคุณไปยังลานโคดังยางมือสองหัดใหญ่นะครับเรื่องราวของยางรถยนต์ยางรถไฟฟ้ายางรถเครื่องแล้วก็บริการช่วยเหลือปะเปลี่ยนยางตลอด24ชั่วโมงนะครับยานิกหลับประกันทุกเส้นเลยขอบคุณไปยังด้านยางจุยสะเดานะครับสำหรับใครที่มองหน้าจะซื้อขี้ยางจะขายขี้ยางสิแล้วก็รวมไปถึงยางกรเรื่องราวของยางขี้ยางนะครับยางกรนะครับ5ที่รับซื้อไม่ได้มาที่ร้านยางจุยสะเดานะครับขอบคุณร้านยางจุยสะเดาด้วยแล้วก็รวมไปถึงผู้ให้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยป้านินทองนะครับรวมไปถึงเลื่อนไม้อ้อมสะเดาบ้านพักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเอี่ยมจุลินทรีย์ดับกลิ่นตาน้ำใสนะครับโรงแรมโฮชิฮัตใหญ่บ้านพักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาผิดพลาดประการใดกราบขออภัยไม่ได้เขียนสคริปต์ถูกคำพูดออกจากใจจดจำไว้สิ่งที่ดีๆสิ่งไม่ดีไม่ต้องจดจำกว้างเพื่อความบันเทิงกว้างเพื่อความสนุกสนานเพียงเท่านั้นนะครับดุลพินิจพิจารณาในการรับฟังสิทธิ์นั้นอยู่ที่คุณผู้ฟังนะครับให้กว้างเพื่อความสนุกสนานกว้างเพื่อความบายใจนะครับทำมันไปกว้างเพลงไปนะครับแล้วก่อยเจอกันไหมวันพรุ่งนี้นะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยมีความสุขทุกๆการสำหรับวันนี้กับผมนุ่มอารมณ์ดีข้อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

มะผูกจิตโมผูกใจพุทธผูกหน้าท้าผูกหลังยะผูกกล้าววิกลึงคะเลมิเอหิจิตตังปิยัง

0: วะ
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะเอ็นดีการาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ใครก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแหลงไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านไหนกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849 6

0: เป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466900กล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่กล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากาณะมอนซาคำไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโช๊คอัพทุกรุ่นรับทำถุงลมหน้าหนังเก็บห้องเครื่องตามงบเบาะซิ่งสายหุบสายหมอกแต่งสวยแต่งซิ่งรับจบปิวร้านเดียวโทร0918502481คุณก้องก้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481ชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีเลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ในเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: ลานลม
1: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:00 น

ผมรู้ว่าวันนี้มันหนักนะแต่จำไว้อย่างหนึ่งนะโลกนี้ไม่ได้ใจร้ายกับเราเสมอไปหรอกแค่บางทีเราแบกมันไว้เยอะเกินไปแค่นั้นเองหายใจเข้าลึกๆนะครับแล้วฟังเพลงนี้ไปพร้อมๆกัน

ครับประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะครับหลังเดียวเงินมีบริจาคด้านหน้าเวทีนะครับอบต.เซฟฟ้าขอบคุณนะครับไอ้ทุกท่านรับชมบุญโยนทั้งหมดที่ได้นะครับ2,240บาทนะครับขอให้ทุกท่านที่รอบริจาครับส่วนบุญส่วนกุศลในครั้งนี้โดยขอให้ทุกเบอร์ทุกห้วยเพียง

0: สเตลเม
1: เมเพื่อนนะครับคาดไม่ได้นะครับเมครัวย่อยห้องบ้านหัวบ้านนะครับ
0: แล้วก็ไล่ทานนะครับที่ทำกับข้าวเลี้ยงนะครับเป็นดนตรี

วันนี้มันไม่ทันอีกแล้วอะค่าไฟค่าน้ำค่างวดรถแม่งมารอหน้าประตูพร้อมกันเลยแต่ทำไงได้เหรอวะเกิดมาจนก็ต้องดิ้นจนกว่าจะตาย

0: วะ
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่านแกร็บ LINE MAN PANDA เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะAP Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาททำสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
2: หอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแหลงไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643999

0: ันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shopสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466900กล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่กล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากนะมอนซาคัมไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโช๊คอัพทุกรุ่นรับทำถุงลมหน้าหนังเก็บห้องเครื่องตามงบเบาะซิ่งสายหุบสายหมอกแต่งสวยแต่งซิ่งรับจบฟรีร้านเดียวโทร0918502481คุณก้องก้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481ทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์คลื่นเสียงบ้านคลื่นเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีเลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ในเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: ต้นหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
0: งานลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานลมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด11:30 น.ถึง 01 0618955

0: นี่แหละครับเครื่องบินแป๊บนึงมีกี้ก็ไม่บินนะบินจังแล้วเนี่ย
1: 1 2 3 4
0: โอ้

ทุกคนนะครับที่สมัยเยี่ยมก็ไม่ว่าจะไม่ใช่กำลังใจครั้งสุดท้ายแต่ก็เป็นครั้งสุดท้ายในแค่ช่วงภูมิใจ

come and sue me. Gotta do what you gotta do. No matter what they say. ตราบใดที่ยังมีชีวิตตราบใดที่ยังมีลมหายใจตราบใดที่หัวใจยังเต้น

วังร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่านแกร็บ LINE MAN Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะการาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแหลงไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านใดกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643

0: เป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466900กล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่กล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากนะมอนซาคัมไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโช๊คอัพทุกรุ่นรับทำถุงลมหน้าหนังเก็บห้องเครื่องตามงบเบาะซิ่งสายหุบสายหมอกแต่งสวยแต่งซิ่งรับจบฟรีร้านเดียวโทร0918502481คุณก้องก้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481ชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีเลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: หม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:06189

0: ัญญากับเราได้ป่ะว่าเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไป
1: ได้เราสัญญา
0: สัญญานะ

อาการอัลไซเมอร์ของคุณยายนะครับตอนนี้กำลังเพิ่มมากขึ้นความจำต่างๆของคุณยายเนี่ยก็ค่อยๆหายไปคุณตาจำเป็นที่จะต้องดูแลคุณยายอย่างใกล้ชิดนะครับ

0: วะ
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัทรสงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะNP Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ใครก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านไหนกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643999

0: เป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shopสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466969กล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่กล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากาณะมอนซาคำไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโช๊คอัพทุกรุ่นรับทำถุงลมหน้าหลังเก็บห้องเครื่องตามงบเบาะซิ่งสายหุบสายหมอกแต่งสวยแต่งซิ่งรับจบปริวร้านเดียวโทร0918502481คุณก้องก้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481ทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีเลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องๆโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่อารมณ์สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานรมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น. ถึง 01:00 น. 0618951

0: วะ
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มซ่าเพลงพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัทรสงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะเอ็นบีการ์ดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การ์ดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: ใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643

0: าเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466900กล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่กล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากาณะมอนซาคำไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโช๊คอัพทุกรุ่นรับทำถุงลมหน้าหนังเก็บห้องเครื่องตามงบเบาะซิ่งสายหุบสายหมอกแต่งสวยแต่งซิ่งรับจบฟรีร้านเดียวโทร0918502481คุณก้องก้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481ชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีเลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ในเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: หม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
0: งานลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:06 1895 59